0: ก็ไหวรัวเย่ติลากันไงอีกลากต่างรสตุค่ะเอมิลี่และรัมปาริอันนี้ชุดที่ส่งจุดตุนจุมาใจริมวยหูน่ะซีเล็ตเคงเลียนเอฟลาดินมวยและเอมิลี่และรัมปาริเตใจกันไงอีกลากเขาเทจูโลนิตาอาอากาศฟ้านี่ไอโซลจังอ่ะปวนชัวอันนี้
1: ติดดัมเทโลชิกไปตูรินมันเลสูวันด้วยวังอายินดูคันสวลวังอ่ะ HIV AIDS กายอันตำโจกรุยเลวลาฟิมคูร์ละ HIV จูอามาอินอมติโรชิงนุนซินกงอ่ะ positive ละ HIV AIDS ละกะเลว negative ังเจติฮีสินอตโซเชียลฟรันช์สมมิตเซอันนี้เอง
0: อากาศวันนี้ไอโซลส่วนวันอินรินิจนูดาร์คัดมินิทโซมาจังกาดาร์นีอินการะกุมส่งพันนี้กัลตาชูงะสุขการไล่ปุยนัทโอลังซาร์สวัลเต้ติจงจังกะไลฟ์ฟอนอินโปรแกรมบวชไซโดนะดร. H. L. Dinmoy H.O.D. P.U.C. และดร. Jerry L. Monsang Assistant Professor Government Aizol North College มีเต็นหุ่นรุ่นมังงมือบายนัมเบอร์9612588677อ่ะเฮียนเฮมิหุ่นชูงเฮียน SMS มาหัวเจ็บมาอินเบียกโปเทอันนี้อังSainik Computer Training Center Aizola ex-serviceman widow le an fate matric pass tin tan man choi lova zirna diploma in computer application DCA course training 46 batch atan directorate of Sainik welfare and resettlement juninga atangin office hun chungin dil the form lak the ania dil the form

กันไงทักตาคัชูระสังหวกติลานีอินมอยตะกรนเดมตูติคาขัดละซอทไวเมซายโปลเตอันนี้กันไงทักเลตูที่ตัวนี้ปุยกันเดาได้ติลานีอ่ะลายปุยตั้งแบรนช์ไวเมซายโปลเตนอันรุนเดมัง

0: ลวดเหลาตัวดีเดี๋ยวเราเรียนสตูขาเสาสังเลียนี่อันนี้จะต้องจะตุนชุมะเลี้ยงเสียมละมอยตักตักกันไงทักเทจูอันนี้อากาศบันยัยโซเลจังกับปวนชัวอันนี้
1: ฮิกิอากาศวานีไอโซลนี่ดานเลชัยกานุนกีบาท